0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถาน

ที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้า

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

0: โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: จากประเทศไทย

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

สาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร

ไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

สาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Fever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

าทีโทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์ Solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

สาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0

ศไทยสู่เวทีโลกขอแสดงความยินดีกับแน่ๆรอยัน

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 line@tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: จากประเทศ

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

sa akong kwam rusuk. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

จากประเทศไทยสู่เวทีโลกขอแสดงความยินดีกับแม่ๆรอยัง สาวไทยผู้คว้าแชมป์ America's Got Talent 2026 เสียงเพลงของเธอพาเรื่องราวของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105 ขอปรบมือให้แน่ๆ

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

Kepasa konkwam rusik. Flowers house konken. Kesan kwam suing ampan shodok mai, rashao jekan le puangri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสี

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

Taipu Kwashan America's Got Talent 2026 เสียงเพลงของเธอพาเรื่องราวของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกวันนี้

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

0: โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอกคู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: จากประเทศไทยสู่เวทีโลกขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัน

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลย

Pasa kong kwam rusu. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์
1: ริมบึงหนองโคดนะคะ

ระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว

ไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ิภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพร

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

que pasa con quam ruset flowers house con gen que san quam suing am pan shot of my grashao jack and le puong ri คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร 06

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: คาลเตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลกวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลกวิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเลกวิล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์ Solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์ Solution ครบจบที่เดียว
2: จาก

ไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

สาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ดูฟอร์เรสทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: แนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
1: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
0: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
1: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
0: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
1: แล้วเจอกัน

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว

Fly ถึงระดับโลก

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

0: ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowers house kk หรือโทร0658456722 flowers house คอนแก่นดอกไม้สวยตรงปกส่งได้ทุกที่ตรง
1: ประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร

0: ดรอบ
1: เทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: ในวิทยา

0: แก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมือง ืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความ

0: เทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
2: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม 102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได
3: ้ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตอนออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้
2: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ80และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวอนนภาเขตเทศบาล

0: งแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรมนอุดมพรรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
2: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาด นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจิ่งถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลย

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story Artistry of Time

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

ปไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทย

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคทเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลยโทร

Kasa kon kwam ruset. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกส

2026เสียงเพลงของเธอพาเรื่องราวของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกวันนี้

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Kipasa kong kwam rusik. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quebra Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quebra Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำ Sky and Lake View Beach House ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: คาเตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกัน

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

0: 30นาทีโทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
1: จากประเทศไทยสู่เวทีโลกขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยันสาวไทย

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

กลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

อกไม้สวยทุกปกส่งได้ทุกที่ตรงเวลาฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA

ของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ

กลายถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM เสียงของเราในจังหวะ

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56 ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว
2: จากประเทศไทยสู่เวทีโลกขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยันสาวไทย

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ค

ความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

กลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM เสียงของเราในจังหวะ

Journey 26เสียงเพลงของเธอพาเรื่องราวของคนไทยไปไกลถึงระดับโลกวันนี้ Metro 105ขอปรบมือให้แน่ๆแชมป์ของคนไทย Metro 105 FM เสียงของเราในจังหวะ

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
1: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
0: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
1: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส
0: ์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24 ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณ

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้คร

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

คือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้าน

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็ก

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ชัยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์ solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิ

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

Passa con quam rusit. Flowers house con gen. Kasang quam suing am pan shot of my, grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้คร

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Craver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Craver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: ฟัง Metro 105 FM ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด Line OAฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM เพลงดีๆที่ไปกับคุณทุกที่

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์ Solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่โท

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0655

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองคอดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์แอร์พอร์ต Creative

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว